อากาศสนิมฟังจุดติลิตสมองตาจูดีปูมาอิสุสสุรานาอากาศสุเลใจปุยวันนัทรอลสุเดตุสุหัตติลิฮิโนไม่ดาวพิคเลมาชลาไวบิโอ